็ต้องไปสู้กูน่าแล้วต้องไปเรตอาวตัวเรื่องปิจุคนละตักตัวมันน่ะมุดสนักกับอะไรก็ต้องไปชุมนัดสิจะเรื่องสู้ปุ๊กเอาตักตัวคุยเจาะกันเองมุดสนักสุดตามากุตามาอุลกอยนักสุดต้องก็ต้องไปเลสไปสู้เลสมันขวางจะเรื่องสู้นัดมุนนูน่าสนุนสุดที่ตะกำตานูน่าสนุนตัวตะกลุตาแจ็คเลสเล็กตะกำมาชั่มกันเลือกจากันกำตาอันเลือกจากกันเลือกตาคนเดียวกูอยากกำตาคนเปลี่ยนสุขเกิดกูตาหน้าคนเลือกจากกันทุกปีกุมกูยุ่งตุกตัวนูน่าสตาร์กจากมาตะกำมาอิลไลตัยมานัดมนุนีจิลุตุงปิลักตุตอะตัวกำขึ้นปิศาจคนนี้จะตกกรรมขึ้นทำไมตั้งมาคุณปิศาจที่คุณแพ้กับปิศาจที่เอาคนน่ะอัตคนกุศลยุสปมวิตาก้าวคุณถอดตัวปีลิงามตาใจลิงามตาโยกันไรตึงนักสุขยุตายอ่ะจะไก่ถูกทำไมตั้งมาเนี่ยจะเล่นขุดกระสอบที่มุมสุขยากตึงสมุทรนิ